0: good
1: ไม่ใช่ครับ good night ครับ
0: oh I'm sorry good night what's your name
2: แหนครับ
0: oh I'm sorry how do you do
2: ครับดูครับดู
0: oh you come back to Thailand what's boo boo this jumbo jets okay
2: คร
0: ับ can you speak Thai เดี๋ยวฉันขอตกออกอากาศหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยว
0: It is from the time, being a film pop star, my name is Yak!